0: Tê kinh lãnh ra bà giàn bạc mươi mang chà ra tạc lạc. Nước lưu gửi lên nước tùm chà nạ yàng tê hệ tếp bếch râm hồi này lô rè lạc là hệ tếp mờ mừng tùm giàn sở riêng cả trọ bó.
1: Mừng tùm cơ sở bực mà đưa mấy lâu nơi buồn sang tùm dưới nạp bé trong linh mờ mừng bà. Bà giòm nước mập rộm rau rồi lại chân đập hình năng một cảm tìm rộm thể chân kinh bà. Bà gặp bà sầu riêng rồi biết tùy bà lôi lại đọc hình năng cơ hình chắc lên ân mọc lại tùy vuông.
0: Đùm gian sầu riêng dọa bọc Nga là nạ rộm ở mọi nhọc con hồng bạc lại tiếp trèm đào cầm thiệu quân sản đồ chỗ lợi rùm cảm đi quân xăm rò đi cái gia đặc cờ kinh người dưới bé. Bà bọc ngàm đừng lọc mà đặc lắc có quân nào có quỳ hình.
1: Khi bác con học lưu thật kre, đêm ra lại phèn chặt châu của phòng đế gặp rằng ở lọc mà lên đàn bỏ trường thiên kinh buồn sang, rưu cả chả tạc lạc chiếc lục năng hình tí cực lại đủ bì lia, lên đàn màu lại cực được ăn.
0: Khi mạc sau riêng đặc lạc, gọm chiếc mừng rệp lưu hình mạm là sắp bàn thuần tuệ bờ tọp lọc năm, rồi rệp đoàm là tọp bàn thuần tuệ bờ tọp lọc năm, tì và buồn mà thuốc, xạ cổ rộng bách, và tuy hòa, lên đàn tấm xạp là lưu sau riêng làm chả đặc lạc. Lùm có cốt cấm liệu quân sang lại đàn bình cấp cặp yên, để cặp đình lăng hạt rạm đường rụp hoàng lệ để mừng rạc lệm rau lại đàn hạt rạm đường ở sập lụp đường rụp đặc lạc, làm hạt rạm đường rụp này mọi tùm ta sẽ này. Xã Hòa Xuân ngã tụ chiên lại chào xe tốt cả trạch tốt lăn, lời ngã hạt rạm rộm cả phim rìa, lục chi hồn rạn bãi gốc hoài làn từng rô xa. Đặc lạc để cả tăng cảm khước lại trả mạ can sau hoàng hạt rạm trôn. Để ngã hạt rạp rõ kìm kèng lại đâm tìm lạc cả trạp cụ thật kẻ chiên chà. Trong chai bà dùa hãy bế tuổi tôi hìm áp lúc bãi kẻ bạc tù bì lìa, ngàm kẻ lăn kẻ bùi cầm lại cả kìm buồn sang, ngờ thun tuổi bò đọp lúc năm tuổi bò lọp lúc. Kẻ chăm còm kẻ bạc rõ con nọa thì buồn sang, cụ cả tầng bạc rõ. Phần tướng tạc năng sân này. Xã Hòa Xuân, mở ngã tổ chiên kẻ chào lăn lưỡi ngã hạt rạp rõ ngàm kẻ cả trái kỳ lan, mừng lục chi hộm rạn bài gốc và tùm kẻ thung phụ yên, bìm liên hoài lăn tầng rô xa, gần và tùm kẻ vân phong, trà rạc Khánh Hòa. Rùm gốc lại nục đục đùm cả bắc, cả tương lưỡi ngã bản mở hạt rạp rõ phun mừng chà. Hạt rạp rõ mở cả nâng rõ sàn chi e chà rạm klâm klâm trôn ngã mở bớt luôn làm rô cử chút quay cử chút lưu tùa km. Hồi nọ bác bì liệt gặp rõ ai bếch xe bò bại tù cử chút hị kẻ bác. Làm năn, bác trung ương rù xe bò tùa tù hị kẻ bác, bác chà rạy bếch tùa tù cử chút hị kẻ bác. Hạt rạp rõ mở lưỡi ngã làm gờ thun tùa bò tùa bớt sàn tùa bò tùa bớt năm. Mở kẻ tụ tương dùm phân làm rõ ngã mkrai lăn klung bì liệt và tùm kẻ bác nọ thùng phụ yên. Hong và tùm graf vân phong, bọc prong hạt rầm đi kỳ giả bọc nọ tùm bọc chàng của tuổi hàng ea ca sĩ thùng gò vật kra. Hong kẻ trù mừng bọc đáng cần nâng bọc sàn chi ea bù lì gia. Xã Hòa Xuân, đi kà tăng bọc mọc chinh kẻ vìm tùm bộ bộ râm bọc mạng yêu lạc. Mình sẽ đồng kà tùm kẻ lệch lan mò tì cơn nọ cú. Có dọa nâng trú rạc này, xã ngạ tụ chinh kẻ chà bạc bọc xa quay tlọc lùi tòa tà lăn dập xì nọ kà chá. Lai giao lan, bà lắc lại lý chắc cơ nâng bà rù đù bì lìa, lẹ năn cơ nâng bà rùm tầng mà rùi ngạ hạt rạp rõ. Bất ngọt năn rùm cốp lùi ngạ tụ chinh, bà rùi ngạ mạng kè lăn cung bì lìa tùm kinh vàl, mdị bà tụ tương kè bè dọa nục chì hôm ràn, mdị bà rạc lại chắc kèl mừng vàl tùm kè thùng phụ yên, mdị kè tàng kè bì lìa hông vàl tùm kè vân phong. Mất năn rùm cốp nì kè giả bà tùm kè lại tiếp đàm được bân sang làm cơ lý nục mà hồng nâng bị cái giả rập lúc xa quay lúc tòa cả trời tố, bỏ tốt tìm cảm chinh rụm tân, lạc chinh bỏ mọt nâng bị cái giả rập lùng tìm cả hồng tùm bỏ tùm cảm can làm chà nằm lan thuần tuệ bờ tập lúc năm. Rùm gặp tòa quay chế mạp lúc xa bóng cả trời kế tố, làm nâng bị cái giả rập CRDP, rùm gặp dùm phân cả nâng bị cái giả rập bỏ tùm cả làm chà.
2: Làm năn bỏ tốt tìm cảm chinh đi lúc tòa quay chế mạp lúc xa cả trời tố, rùm gặp tòa quay chế rô tập bàn bóng cả trời tố, kè đi cái giả rập năn. Lùi tì, mừng bọc ngạm cảm nâng, dòa cơ bọc cảm chinh, hông nâng đi, bốc lọc vách bạc bốc bạc kết đề tố. Cơ dòa bọc cảm chinh mừng lúc cất nâng bọc tùm cảm nè play, mò cần ít kết chấp. Nâng chăng play nâng bự lộ vịt địa hình, lật nâng nâng cảm chinh mò bọc prong. Rùm cúp chê rùa quách tập anh bốc sập anh vang kết đề tố, cơ nâng đi kê giảm bít. Ê ngạc cơ nâng bọc bị Iran bùi cầm lại, lật nâng chị bùi cầm lại đi bốc tòa quách chê rùa nằm kết đề tố. Rùm cúp xa quách chế rột lào bằng cơ trẻ tố hồng bà rụm tầng một nâng đi kỳ giả cơ chú quách bốt tập ăn cơ trẻ tố bị ý đá bỏ tụ tường lùi ngã lũ hạt trạp bà rụm tầng tấm tà phân bà ai lan clon lợn nâng tấm hạt trạp bà tùm cài chuông phần làm chà đi nâng đi kỳ giả bà tùm cài làm tấm làn cân hạt chế thuần.
0: บังกอทุนตัวกระในบรอเปลมเนี่ยของลายจาระตาจิงาบังจาระตักลักดิมลารนาแนวนังเด็กยาระปรกนวะรวมกว่าปอกปรองบรอเปลมเนี่ยเด็กกระตังประตูมกรามเดียมเปลยและนำเด็กแหล่เด็กกระนางกับนังเด็กยาระปรกนวะลำจาร์ลำลานกระจุบรักหมอบไปเวทมังบรอเปลมเนี่ยของลายจาระตาจิงาหมอดลายตัวปลุกเฮกลักดอลลาร์มีเด็กเห็นตัวปลุกไกวปลุกนำกระจุบมังกังเวงในทุนตีดิอินอปรักหมอบไปเวทลำกระจุบลานทุนตัวบอดอปลุกนำหมอลำโปรสายกลายสะพานรุษสะพานปลอกกระจุ้ยคลักดอลลาร์มีหมอนำปลุกสาวกวัดหลอกกระจิกตัวให้นกกระจ่าลำทนเดเฮเนมากวัดสะพานกระจิกตัวมังกังเวงในทนโดยบดอปลีมาและนั่นกระเลื่อนเฮนกระจุ้ยปลุกให้คลักดอลลาร์มีมังกังให้นกกระจ่าเจ้าเอได้ดีดุมตามเดิมเสซีกับเพกยุลยำตามปอกร้อรุมนั่งลำแอและนั่นกระจับนั่งเด่นตื้อจริงตุ้มปลงอ่ะพนลำแกลมดินั่งเด็กยาประตุมกรามยำแปลของลาจาระตาเจงาลำกระจุมลานทนตัวประตอบลุ่นนำปรักเป็นเรียกกระเปราะแปลมนั่งบังลาจาระตาเจียงเงาตัวกระจุยตัวกลักโดยลานมีได้เห็นปลวกกระจุกไกวตัวปลุ่นมากระจุยตัวหุ่มกามเฟืองในทนตีและนั้นมอสปันปลวกกว่าเจียมากระจุยตัวเห็นออกกระจ่าลำทนลุยตีแปลเดไม้กระดับหนึ่งยัวกระเปราะตุ่มกรางาลอกมาและนั้นแปลมเนี่ยในจริงแกลตุตื่นบากแกลหิจักเปียกันหนึ่งประตูมกรามเดียมแปลปักปรองประตูมกรามเดียมแปลและนำดินหนึ่งตีไปเมียมเดียมแปล เลยงะไกลกิดกายเมืองกนุกนาควากนุกนาและนันกันหนึ่งกิดกายกลมลากรรมเกือกไกลตรมาการหัดดังแอกาซิสหัดระเพียนมามาหืมเท่าและดันอมอลวยหัดจำตุนอีอูจารตักลักลักเลยงะและลุมเน็กกระตื่นเปตองกลมลามารมตละรักันยิเมืองกันหนึ่งเกรดหลังตุ่มลาจารเจ้าเอาเอเซ
2: เมืองอกอทุนตวยโปตัวปลุกนำตุระในจารังกลามตุนและรู้หรามอารกิจกายนติกตังเกลียดลังเติมอิปุลโหมรานกระเซียมลังปรตรามาการหัดังแอกซิและดันเชื่อมกระยอหนึ่งเติมไกลงะซ้อหองหัดจำตุนตุรวยตัวปลุกลำนันกระจุตุนตวยโปตัวปลุกนำกลวมจารมอตวยปอยมาตุตะปันปลุกนำปอโหมรานมังนำเม็ดกระลงมองะหระจีเป้าลำกระดับหนึ่งกระหอมเราปรตการหัดังกลวมลาเมืองอากาศทนตุกระในดึมนกจื้อโหมรานกระเซียมกลางไล่ใส่ตู้กระเตโต้บ่โหมรานกระเปะมุดติดนกจื้อห้องใส่ปอนำตู้นำรุสปันกือโหมรานหืนเทาเลยกระดับหนึ่งเอเซเดเตเอนอกการหัดดังรองต้นติดนกจื้อโหมรานมอกระเซียมกลางตุกกระจุฮิเปาปะโตปริมาตอนรวมควบดิกยาประการหัดดังกระจับเรื่อง
0: กนุงประสังจีอาจารตักลักมรบอระกะจักเลยงะหัดจำตนมรสิรตเหล่าเมืองหวยดงยันสันจารก็แกล้ดูเกรมแกงและดันดิมลากระดับครูทารกระจิงชารกะทุนตัวบอดอบลุ่นำตัวบอดลบลุหัดระกะจักในกระยำเกรบยอกระดับครูทารกระลำด้วยบนสังมรุนชารำด้วยบนสัมดิมลาบีมอนันนาวแกล้แรมยอดเปียจุยแรมกระปอดได้เกลมเราและนั้นเบ็ดของนั้นมกบแกล้ตัวยวมเมืองจิงชารห้องหัดจำดีกยาประชินทิ้งบนสังด้วยนั้นเมื่อในตัวยิ่งทุนตัวปลอดหลบลุดมสะวัลบรมเดกตางแกลกระเสียมกลางก่อมจริงกระจับเนื่องกระเปียกแกลมเรามังตุ่มด้วยเท่ากับประจริงชาอีโปลตรงจริงชาและนั้นตุ่มประงะถารเกรมก่อมจริงตุ่มตุ่มโตแกลตรงจริงชามก่อมจริงวิตุ่มแกลมอักด้วยนารวมดิมนาประงะบังตุ่มอีโปลกระตุยกระโตช่างตรงจริงชามก่อมจริงตุ่มลูกเป็นโมงอประชินทิงมก่อมของประกระเปียกแกลถารเกรกนงพระสังจีอาจารย์กิจกาถุมกนงธารพระถุมสาฟัลเด็กกระตังแกลมต้มปลังเอวแรกแกลเลงะบ่มดึกบนสังไปเลงะหย่อมนุ้ยเมาแกลกลับง่ายจะนำดิมลาระเพราะบ่มดึกบนสังตุ่มหยดนาลำไกลเกร็บเยอะดิมนาคุณครูธารกระจิงชาไตเงียน
3: บังไกลขับจังห้องประปักยามบังจุ่ยนายเดไม่ฮลวงโลตัวตีสาจุ่มการบาและดุมกระดับจุ่มอาเมืองบนสางตัวห้องบอลบนปรอมด้วยลูรวบกบเกรียบเยาะและนันดิมลาคุณครูทารกระเตงเวียน
2: ไม่ฮลวงเองากระกระจับกระดับปักยามนาเฮลจุ่ยนายดื่มไม่หล่อยามนาเฮลปักยามรวยกระดวยจุ่ยนายเดลำไกลกระจับห้องกรามเองอารวยกระดับเรายอห้องไกลจังเมืองด้วยบนสางเปลยวากระกระจับดุมนัดดัดยำเทจันมังด้วยนาเอเดบรงะมังไม่อมยกนอมเสือบรมะกำด้วยมะบรลำสะโดยโอหล่อมดิไอเกอบิงกับดาทนรูเกรเปะบรปักยำด้วยนาดื่มกยวมกวบปลาวะไกลตุยมถารไกลหลันอันมกไกลเอลุยลำบรปายวานาเฮล

0: รื่องเวนาเอเดเมืองไมฮัลวังบรือเรือมาลู่ตัวเองเวลำตาจาระและดันลาจาระตาจีเงาขับจังเปลยวาไกลในรูมกวบหืนเท่ากันว่ากรุธาไกลตากลักและดันดิไกลตุยมเมืองประปักยำเวนาดื่มรวยไกลติบเอนุกึลมเรา
1: ระนายจารตักลักอดกจุตุสตาปันปลุปะกวาไซติตปันสะกามอยัวปุยกำไลกนุกนามอสะเอเกียตเอวีเอเลวตามสร้างเอโอเอกนบเอซุปจื้อปุยและดันกรงกโนตัวระนายเอนอกกวาไซมอปุยกำไลยัวเมืองลันแกลปุยกำไลกนุกนาลำจารมอตะปันปลุตะปันกวาสะปันกระเดกตุเปียงามกระจับตุ้มตาประพันไกลันแกลปุยกริบบนสร้างและนันปักปรองกริ่งปามตัวปุยกำไลกนึงประปุยกำไลตักลักกระเสียมตลองวัดนังจังดูเปเลียเทียงใบลันแกลปุยกำไลเกลทุนตวยเบาตบลุนำตวยบอดหลบลุหอยนับรักจังยัวเอเป้ดวยตุ้หิมับลุไปแกลปรักโดยเสกแกลกระจ้าเกลทุนในประตูเปเลียงามกรามเราและนำกระเวทเอเป้เสียตุ้ปะปลุสะพันกิโลเมตรลันแกลปุยกำไลมอหนังกระตังมันตื่นดวยตุ้หลบลุสะกิโลเมตรลันแกลปุยจนหนังกระตังไอตูเห็นมันเป็นทองเสียตุ้ปลุตะปันนกจนหนังกระตังปุยกำไลยัวห้องหนึ่งเกมปลุตปันในบอกิโลวอนอัมเปย์ลำนั้นไอ้นอปรักจังยัวเกมตปันปลุตปันในแกลปรักมอตับผ่าและมังหัดรับปรับปุยกำแหลกลมลากริงวนสร้างกริงเจยช่างและดันกริงเปล่ากะซิลำโปรเซตุหิมาปลุหิมาแกลปรักกระดกนั้นลำมอกระนังปรับปุยกำแหลกดักลักมุกวบเบ็ดกระเสียมตลังตรงเก้าแกลดูปรักเปียเลงะลำเรมลานเตนับ
2: เมืองเกาะทุนจุกระในบริตุมกระลวยปุริยะลำจารตักลักบาวิตลูกแกลตุตื่นเสร็จกละกลุ่มจารมอมเกาะจึงบรอตลอบลูกกุจุหอบทักษะมติอินหอบทักษะมอหลำจารลูกใส่บ่อด้วยตุตลอบลูกกุจุหอบทักษะและดันในไม้ตุปลูกให้ปุ่นไปกุมเป็ดดุกมาประ
0: มเป็ดทองติหนึ่งลูนังจักไกลมาประมังตุมหอบทักษะบริมอมติเห็นแลกละระในจารมอตัวตุปลูกหอบทักษะลวยกะหันจำเน็ตบรอลำดุงกราปลามจริงเราต้องอิมาปลุกหับตักษาหกุมปิดตุมกราปลามจริงหนึ่งชิมอยดอยมแกลนันรวมดิแกลหกุมปิดลำประปลามจริงกรามจริงและนันฮอรีไปปอมงามหนึ่งมังหล่อมากระยำดิกระยาประตุมกราลวยอิปุริยาวึงเลยกาวตึมกระดังทาระประโยตุมลำจารมรุนแลลุหัดจำเน็ตงะมเซซิกระตอมปลางไปตึมเน็ตก่อมจริงหับตักษาปอกอตุแรมโปกำดิมาประดูประจันปรักดูกระตอมปลางเน็ตเราเกิดประและนันดิกระตั้งประมือเรามโรมังนันประงะบรือประบิดและไกลตุตื่นมก่อมกระหับตักษาลวยหัดจำเน็ตเราเกิดจับเริงประดิหนังลูนังจักไกลมาประมังตึมหับตักษามองงะจักหับตักษาจริงประงะย่อมพันไปหับปีมลาประงะหล่อมากรามได้บวนสามเราและดันกรามได้ประตุมกราไกลติมตาลำจาร
1: ลำเกิดทุนตัวประตูปลุกซาตัวประตูปลุกนำไอปูลไปกุมได้เงาหล่อมาตุ่มเกือลำจารตักลักได้กระตังและประมตมปลางจุดฉันได้บวนสร้างกระกระตุนกระประลอยงะหัดจำในกมเราลิมรมโรและดันกำจีปูลไปกุมเป็ดเมานกรีเปลย์ปะงาห้องอินดิยม
3: กลุ่มจารมอมกอมจิงเกมดอบลูกไปปอสปันในตู้เกิมตมปลังเกยเบ้ตัวปันในตู้นับลูกกุญจหิปอดลายตู้จุ่มเดือบบนสางดาวเรียมเหงาก่อนนั้นละเฮิมทอด้วยปอกุญจตู้ตลอบลูกตะบันนกปิมโมกับรัวก็ใส่ตัวบังหวามรัวลำไม่มาทนมอเกมใส่กลักด้วยตู้หิปอเกิมด้วยเด็กนันงะรำกรำดีก็ใส่ตัวบังหวามรัวยับตุ่มลำสะทนมอยเบ้ใส่ตู้ปับลูกลายปอก็ใส่มอตัวยับก็ใส่ตัวบังหวามรัวกนารห้องนำปลุกไว้ปลุกซากระดิกตู้เอ็นก็ใส่รวยงะบรอยปุริยาตุมเกลอัดมอกแกลดีกยารและนันแกสะพรังรูบามด้วยบนสร้างอัดดีรวยนันเบ้ห้องไอเป้เสียตู้นำไอแกลปรักเบรตัวปันไอปอนำปลุกมาก็ใส่จานจัวกับรัวมกบเบ็ดปกตุแฮมเลียดรำในมาปรอมเราและนันรูลูก็แซมดึกบนสางชิมเนี่ยลวยลันเด่นถือบังหัดรับรอนันดมก็แซมปรอกตุบังหัวละรูปาก็แซบูนกะนับกะบาประกักเจมเชียงดังทั้งและนันไอประติงห้องประเกเปเมสใส่ตุดวยแกลปรักรูดวบลุดวยปอแซปะในตุหลับลุกจุก็แซบูนกะนับมดิกยารปรอกนอกแกลเด็บดารูมกรำดิบบนสามเราและนันแกลเด็บดำดึกบนสามเรื่องมอกแหลมลิมเราดีกยาเห็น
1: อมนิบนสร้างและดันบิงกับกายกาวลูทุนและเบดาลูกว่าแซอตาดุกกุยดวากลายรอยงวดเก็บเปียเมืองเอดราวเดียวสินงะเลยงะหัดดำจนเมืองกนุกนาเกอแกลจูลำสามจีบแจบสังติบรุษเกอนักในมือดูกรุกตึงปลาเราให้เหลือติยอเอดราวเดียวสินลำตัว

ลานิกาวกอนาตุคันลิงสะไอดูงามกระตุมปสามเราเปียกตุ้มก็ใส่นันเอ็ดกะจับแกล้ดิบตาสร้างดุกเราปรองให้มาปลุกเม็ด

0: ลอติโอมอสังตุกมรอมแสเสในก่อแสแมมอาเกติมีอุงอปรองฝ่ำเตะเงินตุ่มนากรุกระตึงปลาเราเห็นลอติโดยโจนักแก่แก่ตึบแอร์ดาวระเดียวซินซาโจเยและซาโจนักตัวกระในไปป่าปลดทุนและเบียดาอมาตีกับกุหิวโอยับประกวดลำเจอกันนางกับมีมามตวนสายเอเดสามล้านห้องแกลดรูเมืองกะหันลิงสร้างอปรองเงินมอแกลมกระวิดกันจับรัง
1: เฮ
0: ลโลตี้ตุนักกอเป็ดแอร์หายใจรุ่ยรุ่ยยันเลมยันสามเซ็กก็ย่อมกเลดรูงามกราวิตระในสังตุกมองามกรากระจับรังก็ใส่เก่าเอ็ดและไอเตียลำตุ่มเรมลานกราวิตพงกหันลิงโฮร์ฮาร์กับรัวเจงนาวกเซียมลำดุนชาร์สนั้นสร้างงามกราตูจีงของแกลปรามารากลุ่มจาระตักลักมอปะปลตัวก่อใส่จิงนักแนมดื้อดูกรุกระตึงปลาเราเห็นโลติเติบแอร์ดาวระเดวซินมอกและดูงามกระสังตุกตีตัวปลุสปันสะฟามอดรูก็ใส่งามกระสังตุกไม่หับอักในจิงปรองะยมพันตุตื่นมักนันปรองะแกลขับจ้างเมืองกะหันลิงหอมเดือบนสร้างบอกแกลสุรเกียมเฮนบอนในของตุ้มก่อใส่และกระนับมอมเดือยไอเจ้าระเดือดซินดมพ่อสั่งตัวของเราเอามาหยอกกับน้องดูถุงกอดใส่เหตุเกจับแกลเหติบโดยโจลอมเดะแทมแกลดาวกันนางเปียวติเกือหกรรมเซรแกลเจ็ดล้านนำแกลเหติบอมดิบบนสร้างและดันบิงกับมดิบลาดกันนักครูบนสร้างกรุกระตึงปลารักจองกระตังลำตุ้มทุนเกมในลูกพงษ์ได้ราตามสหวัติช่องเป็นช่องงะลอมกอมกระและปรากฏนาเตบนสร้างปมตามเอามาย่อกันนำกรามเด็กแหล่ติดดองสาบโดยโจดุมโนปิมโมละรวมเซรปรอมะกับเดมาประรวมเด็กยาปรกนะแหล่ติดตามด้วยบนสร้างลำสะ
2: ในเราติแหล่ติดก่อใส่ไม้ซึ่งติหอยทันกนังมะเกิดประรวมหนึ่งสายประกาศประวิทย์เบี้ยประกนะรวยเมารวยไอเมืองทุนตัวพอตัวปลดเราไม่หมดมะประกระจองกระชุมเอามอมะประเกียมสร้างไม่ละมอประวิทย์ประกาศเอ็ดกระจับดื้อเกลียดหลังจักแกลติบก่อใส่โปไอ้ใจ
3: ตึงไงมัน
2: ก็มาประแต่ในบางทุนตวยปตัวปลดเราไอ้เรากันนั้นก็มาประรวมนั่งตีสางเบตาประกาศประวิทย์เบี้ยมึงมาประตีกันนั่งประในก็มอประมาเอ็ดกระจับและนั้นยับประกยัวเกลติบเอากวดลามก็มาประกระจองกรามหนึ่งติดในก็บุประมามอกลายอิดกระจับเห็นประกุมลานอัดลูเห็นเมื่อมรอแบกลายไปเป็นกระใส่หัวประกาศกยัวกวดลามแบกสนักในเท่าโปประวิทย์กลายปิมลิในนั่นละซาโจเอกไก่ตามเราตัวปลุกตะปันทนดุจยองเวียนจาฮุยดุกติสะหัวถิเอเดเรมลานมอเรมและนันมาปรติบุญปรองหุยจิมิงเกอลองวิทย์กับบุญสามกอมกราประกันวันตามระในกระดังประมังเอองหลักศิรประมะเกอเอเบสเซตุกโจมด้วยห้องเอโนประกุมลานปาวิทย์ติงตึมนังไอตะปันเอกลักรุกเกอโปรเอกลักประกลำสำลาน
4: ที
2: ่ก็มีกับรัก là nhiều vất vả nhưng mà cũng may mắn tại chính trong cả bọ cặp loại ti buồn sang cao tuôn mò lu nhớ gầy lẹt lan bê ta co mò gầy rù mang cơ năng bọ sang chữ e để ăn buồn sang từ nay năn nhớ gầy đi ai tè bê mềm đi cái già năn yêu thể chân cơ năng bọ bài cho cơ đập năng mà bọ rau đi hết năng chắc năng thân để ăn bạc cắt ba vết cầm đi mà bọ กันหาจิ้มนันปลุกซาทนตัวประตับเราหยิบมาแกล้งอินอิปุแอกโรลิฟดึงปอกตุตื่นมอมกวบเอไตลู่ทุนหมาปราอัมเซซีฮลวยฮองแอลิฟปลอมโดยไปลุจิกันนองอตกมาตัวแบกกีกับงานไอบางฮองแกล้กึกระตื่นยองฮุยและนันดิหมาปราลอฮกุมปิดปิมตอเอลุลันมกราไมกระจ้อมกอมกราฟิดปรากันว่าหนึ่งจักหนึ่งทงอัดมอมติดแนว
4: đợt lũ tháng 11 năm
2: 2020. Làm cừu ẻc lũ lịp bị cao, cơ đơn bọa mây đưa trở lại đúng tầng thần. Bê tắc cơ dọa mò clay hợp cùng bếp rù ba bằng được buồn sàng, để đàn cơ đơn bọa sàng chạy ẻ xa. Mày lọ kết cơ tường để cơ giả hình bọa tùm cả tây cơ đơn bọa. Làm tùm thu nị cao, xã hòa thịnh bìm điên rù ba phùng hạt đầy đầy ta mò chàn bác, bà dọa cơ đập nâng mạ bọa mà rau, lợt năng tùy thầu hình cơ trạng cộng cả bọa cả noa.มันเป็นตรงนั้นหลอมติมลาติมกรูมงานก่อมกราบประกันว่าตู่จริงแปลพงษ์ใดใดตามกันตุยดำลุยงะ
5: những thanh niên đóng vai trò khởi nghiệp ở địa phương
2: mày ปั้นนี่ดีหังติมนกบิมโมพงษ์ใดก่อมกราบประกันว่าลำซาบนิคติมนกบิมโมบาจวากระดับหนึ่ง

0: โดยเดี๋ยวลูกเอาขึ้นไป
1: โอ้มื้อนี้พวกเขาเฮ็ดพิธีผูกแขนบ
2: ่แม่นแล้วเพื่อต้อนรับลูกกลับบ้านพวกเฮาล่อถ่ายจานมาแล้วก็เฮ็ดหน้าพิธีเลย
1: ลูกขอบใจพ่อหลายๆที่เฮ็ดพิธีสู่ขวัญให้ลูก
2: บ่ลูกขวัญขอบใจแต่ตนเองลูกพ้นออกจากคุกได้ก็ย้อนพวกปปส.กองทัพบ่ซอกหาได้ข้อมูลต่างๆอยู่ในประวัติของลูกเท่านั้นแหละราชวงศ์ได้ตัดสินให้ยืมเฮือนหลังหนึ่งอยู่ถนนสามเส้นไทยเป็นเฮือนหลังน้อยแต่เป็นจุดเริ่มที่ดีเพราะว่าถนนสามเส้นไทยเป็นถนนที่พัฒนาดีที่สุดของเวียงจันทน์ปัจจุบันนี
0: ้พอพวกลูกขอบใจพอหลาย
1: ๆพอแม่ประเทศลาวใจกว้างกับลูกตลอด
3: บุญมีจันดาราใหญ่แล้วปล่อยให้เขาเลือกเองเถอะและปล่อยให้เด็กน้อยทั้งสองอยู่กับพ่อของพวกเขาอยู่ที่นี่ได
0: ้โอ้ยแม่เอ้ยบ
2: อในช่วงระยะนี้สิ่งสำคัญกว่าหมูต่อพวกลูกมันเอาใจใส่ต่อชีวิตการเป็นอยู่ให้มันคงส่วนเด็กน้อยทั้งสองคนป๋าอยู่นี่ให้พ่อแม่แต่ละวันพอจะพามันไปโรงเรียนอนุบาลก็ใกล้ๆนี้แม่นความสุขอันของพ่อย้ำใดที่ว่าครอบครัวมีความสงบดีแล้วแล้วก็ลูกอยากกลับมาหนันฮับลูกอันพ่อตกลงคือแนวนั้นเด้อ
0: โดย
3: อาจารย์ใกล้จะมาฮอดแล้วพวกเจ้าทั้งสองไปเปลี่ยนสูตรเถิด
0: โดยไปอ้าย
4: Thưa các đồng chí, P1 đã vượt qua những thử thách của các cơ quan mật vụ, bắt đầu ổn định và có thể nhận nhiệm vụ. A2 hoạt động vòng ngoài, gây nhiễu và bảo vệ P1 từ xa theo đúng kế hoạch hành động.
5: Nếu như một trận đánh thì có thể hành động ngay. Nhưng chúng ta cần P1 nhiều hơn như thế. Tạo được lòng tin là chúng ta đã thắng được một trận. Tạo được thành công ở một vị trí là thắng một chiến dịch. Vì vậy, khi có vị trí ổn định thì sẽ vào chiến dịch.Lưu ý là một người phức tạp như B1 sẽ có sức hút đặc biệt với các loài điệp viên đang hoạt động tại Viêng Chăn. B1 có thể độc lập quyết định làm việc cho ai vào thời điểm nào.
6: Tôi hiểu, thưa Bộ trưởng. Xin phép Bộ trưởng, đề A1 bắt đầu kết nối các cơ sở giao lên cho B1 và A2.
5: Cơ sở bắt đầu vào cuộc được rồi.

0: ขอบใจพระอาจารย์ที่ปกป้องพวกข้าน้อยในช่วงเวลาที่อยู่ต่างประเทศตอนนี้พวกเขาได้กลับมาฮอดเวียงจันทน์แล้วพวกเขาขอร้องต่อพระอาจารย์ให้เฮ็ดพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปและรอถ่ามือที่เป็นมงคลเพื่อขอพระอาจารย์นำพระพุทธรูปนี้กลับคืนบ้านด้วยความเคารพ
1: สิบกว่าปีแล้วแต่ไอ้แทงยังคิดถึงวัดบอกเขามายามก็ดีแล้วดีแล้ว
0: สาธุพระอาจารย์ยังแข็งแรงดีอยู่บ
1: ่ข้าพเจ้าก็ยังแข็งแรงอยู่ได้สิบกว่าปีแล้วบ่ได้พบเจ้า
0: โดยเวลาหมุนไปไวหลายข้อยอยากซอกหาห้านขายยาพื้นเมืองจีนก้าวหายเดืองอยู่ตู้เมืองสุมสนคนจีนอายหู้ทางบ
2: ่หู้อยู่หู้อยู่

0: ครอบครัวเอิ้นเมื่อกินข้าวอยู่เฮือนอยู่บ่อนเก่า
1: เราเจอจังเลยอ่ะ
2: เรียกเครื่องก่อนเป็นคนจับฟุ้งไงฮะ

0: ายเมืองกนุกนาควากนุกนาและเลนกันหนึ่งกิดแก่กลมลากรรมเกือกไกลตรมาการหัดดังแอกาซิสหัดระเพียนมามาหุ่มเท่าและดันอมหลวยหัดรำตุนอีอูจารตักลักลักเลยงะและลุมเน็กกระตุนเปตองกลมลามารมตละรากันยิเมืองกันหนึ่งเกรดหลังตุมลาจาระเจ้าเอาเอเซ
1: เมืองอกอทุนตวยโปตัวปลุนำตุระในจารมกลามตุนและรู้หรามอารกิจกายนติกตังเกลียดลังตึมอิปุลโหมรานกระเซียมลังปุระตรามะการหะตังแอกะซิและดันเซียมกราโยหนึ่งตึมไกลงะซ่อหองหะจามตุนรู้รวยตัวปลุกลำนันกระจุตุนตวยโปตัวปลุนำกลวมจารมอตวยปอยมาตุตะปันปลุนำปะโหมรานมึงนำเม็ดกระลุงมองะระจีแป้วลำกระดับหนึ่งกระหอมเราปุระการหะตังกลวมลาเมืองอากาศทนรุกระในดึมนกจื้อโหมรานกระเซียมกลางไล่ใส่ตู้กระเตโต้บะโหมรานกระเปะมุดติดนกจื้อห้องใส่ปอนำตู้นำรุสปันกือโหมรานหืนเทาเลยกระดับหนึ่งเอเซดีเตเอนอกการหัดดังรองต้นติดนกจื้อโหมรานมอกระเซียมกลางรุกกระจุฮิเปาปะโตปริมาตอนรวมควบดิกยาประการหัดดังกระจับเรื่อง
0: กนุ่งพระสังจีอาจารย์ตักลักมรบอหระกะจักเลยงะหัดดำตรนมรสิรตเหล่าเมืองหวยดงยันสันจารก็แกล้งดูเกรมแก้งและดำดิมลากระดับครูทารกระจิงชารกะทุนตัวบดอบลุนำตัวบดหลบลุหัดระกะจักในกระยำเกรปยอกระดับครูทารกระลำด้วยบนสังมรุนชารำด้วยบนสัมดิมลาบีมอนันนอกและแรมยอดเปียจุยแรมกระปอดได้เกลมเราและนั้นเบ็ดของนั้นมุกแกล้งตัวยวมเมืองจิงชาห้องหัดดำดิกยาประชินทิ้งบนสังด้วยนั้นเมื่อในตัวจิตทุนตัวปลอดหลบลุดมสะวัลมรำเดกตางแกลกเสียมกลางก่อมจริงกระจับเนื่องกระเปียกแกลมเรามังตุมด้วยเท่ากับประจริงชาร์อีโปลตรงจริงชาร์และนั้นตุมประงะถัดแกลก่อมจริงตุมตุมโตแกลตรงจริงชาร์ก่อมจริงวิตุมแกลมอักยุเอนารวมดิมนาประงะบังตัวมีปุลกระตุยกระโตช่างตรงจริงชาร์ก่อมจริงตุมลูกเปี๊ยมโมงอับประจินทิงก่อมของประกระเปียกแกลถัดแกลกนงพระสังจีอาจารย์คิดกาถุมกนงธารพระถุมสาฟัลเด็กกระตังแกลมต้มปลังเอวแรกแกลเรงะบ่มดึกบนสังไปเรงะหย่อมนุ้ยเมาแกลกลับง่ายจะนำดิมลาระเพราะบ่มดึกบนสังตุ่มหยดนาลำไกลเกร็บเยอะดิมลาคุณครูธารกระจิงชาตัยเวียนเมืองแกลขับจังห้องประปักยามบังจุ่ยนายเดมายฮลวงโลตัวตีสะจุ่มการบาและดุมกระดับจุ่มอาเมืองบนสังตัวห้องบัลบุญปรอมด้วยลูรวบกบเกรียบเยาะและนันดิมลาคุณครูทารกระเตงเวียน
1: มายฮลวงเองากระกระจับกระดับปักยามนาเฮลจุ่ยนายดื่มมายเลาะยามนาเฮลปักยามรวยกระดวยจุ่ยนายเดลำไกลกระจับกรามเองอารวยกระดับเราเยาะห้องไกลจังเมืองด้วยบนสังเปลยวากระกระจับดุมเนดัดยำเทจันมังดุยนาเอเดบรงะมังไมอมยกนมเสือบรมะกำดุยมะบรลำสะดุยโอหล่อมติไอเกอบิงกับดาทุนรูเกรเปียบรปักยำดุยนาดื่มกยวามกวบปลาวะไกลตุยมถากไกลละนันมกแกลเอลุยลำบรปายวานาเฮลกดเวดุยนาเอเดมังไมฮลวงบรุเรบรุมาลู่ตัวเองเวลำตาจาระละนันลาจาระตาจงเงาขับจังเปลยวาไกลในรวมกวบหืนเท่ากันว่ากรุธากระตากลักและนั้นได้ไกลตุยมเมืองประปักยามด้วยนาดื่มรวยไกลเหติบเอนุกึลมเรา
0: ระนายจารตักลักอดกจุตุสะปันปลุปะกวาไซติตปันสะกามอยัวปุยกำไลกนุกนาเมาสะเอเกียดเอวีเอเลวตามสร้างเอโอเอกนบเอซุปเจือปุยและดันกรงกโนตัวระในเอนอกเกาะไซมาปุยกำไรยัวมังอิลันแกลปุยกำไรกนุกนาลำจารมอตะปันปลุตะปันกวยสะปันกระเดกตัวเปียงามกระจับตุ้มตาประพนกอิลันแกลปุยกริ่งบนสร้างและนันปักปรองกริ่งปามตัวปุยกำไรกนึงประปุยกำไรตักลักกระเซียมกลางวัดนังจังดูเปเลียเทียงใบลันแกลปุยกำไรเกิลทุนตัวเบาตัวปลุนำตัวบอดหลบลุหอยนับรักจังยัวเอเป้ด้วยตุ้หิมาปลุไปแกลปรักโดยเสกแกลกะจ๊ะเกิลทนในประตูไปเลี่ยงงามกรามเราและนำกราเวตเปเสตุปะปลุสะปันกิโลเมตรลันแกลปุยกำไรมอหนึ่งกระตังมันตื่นโดยตุ๊ดหลับปลุสะกิโลเมตรลันแกลปุยจนหนึ่งกระตังอิตูเฮนเบตองเสตุปลุตะปันดกจนหนึ่งกระตังปุยกำไรยัวห้องหนึ่งเกมปลุตะปันในปอกิโลวนอัมเปลำนั้นเอโนปรักจังยัวเกมตะปันปลุตะปันในแกลปรักมอตะปันผาและมังหัดระปรปุยกำไรกลุ่มลากริงวนสร้างกริงเจื่อยช่างและดันกริงเปล่ากะซิลำโปรเซตุหิมาปลุหิมาแกลปรักกระดกนั้นลำมอกระนังปรปุยกำไรดักลักมกวบเบ็ดกระเซียมตลังตรงเก้าแกลดูปรักเปียเลงะลำเรมลานเตนับ เมืองเกาะทุน

0: ก็ระในประตูกระลวยปุริยาลำจารตักลักบาวิตลูกแกลตุตื่นเสร็จกละกลุ่มจารมอมก่อมจึงรอตลอบลูกกุจุหับทักษะมติอินหับทักษะมอหลำจารรุใส่บ่อด้วยตุตลอบลูกกุจุหับทักษะและดันในใหม่ตุปลุกให้ปุริเปกุมเป็ดดุกมาประ
1: มิตรธรรมดิหนึ่งลูหนึ่งจักไกลหมากพระมังตึมหับตักษาบรึมอมติเห็นแลกละระในจารมอตัวตุปลุกหับตักษาลวยกะหันจำเน็ตเราลำดุงกราปลามจริงเราตุอิมาปลุกหับตักษาหกุมปิดตุมกราปลามจริงหนึ่งชี้มอยดอยวมไกลนันรวมดิไกลหกุมปิดลำประปลามจริงกรามจริงและนันหรีไปปอมงามหนึ่งมังหล่อมากัญญาติกยาระประตูมกราลวยอปุริยาวึงเลยกาวตึมกระดังทาระประโยชน์ตูมลำจารมรุนแลลุหัดจำเน็ตงะมเซซิกระดอมปลางไพรตึมเน็ตก่อมจริงหับตักษาปอกอตุแรมโปกกำดิมาประดูประจันปรักดูกระดอมปลางเน็ตเราเกิดประและนันดิกระตั้งประมลิมเรามโรมังนันประงะบรุปะบิดและไกลตุตื่นมก่อมกระหับตักษาลวยหัดจำเน็ตเราเกิดจับเริงประดินังลูนังจักไกลมาประมังตึมหับตักษามองงะจักหับตักษาจริงประงะยุ่มพันเปียปิมลาประงะหล่อมากรามดิบวนสามเราและดันกรามดิประตุมกราไกลติบตาลำจาร
0: ลำเกิดต้นตัวประตูปลุกซาตัวประตูปลุกนำไอปูลไปกุมด้วยเงาหล่อมาตุ่มเกลือลำจารตักลักมดิกระตังและปรำตมปลางจุดแขมดิบวนสร้างกระกระตุ่นกระพร้ะลอยงะหัดจำในกมเราบริมรมโรและดันกำจริงปูลไปกุมเป็ดเมานกรีเปลย์ปังงาห้องเงินดิยมกลมจารมอมกอมจิงเกมตบลบไปปอสปันในตู้เกิมตมปลังเกยเบ๊ตปันในตู้นับลูกกุญจิปอดลอยตู้จุ่มเดือบนสางดาวเรียมเหงาก็นั่นละเฮิมทอดวยปอกุญจิตู้ตลอบลูกตะบันนกปิมหมอกับรั้วก็ใส่ตัวเบิ่งหวามรั้วลำไม่มาทนมอเกมใส่กลักด้วยตู้หิปอเกินด้วยหิมเด็กนันงะรามกรามดีก็ใส่ตัวเบิ่งหวามรั้วยับตุ่มลำสะทนมอยเบ๊ใส่ตู้ปับลูกลอยปอก็ใส่มอตัวยับก็ใส่ตัวเบิ่งหวามรั้วกนารห้องนำปลุกไว้ปลุกซากระดิกตู้เห็นก็ใส่ลวยงะบรอยปุริยาตุ่มเกลอัดมอกแกลดีกยารและนันแกสะพรักรูบามด้วยบนสร้างอัดดีลวยนันเบ้อห้องไอเป๊ะใส่ตู้นำไอแกลพรักเบรตัวป้าในปอนำปลุกมาก็ใส่จานจัวเกิบรั้วมกบเบ็ดปกตุเฮมเลหจำในมาปรามเราและนันรูลูก็แซมดึกบนสางชิมเนี่ยลวยลันเด่นตื้อบังหัดปรานันดมก็แซมปรากตุบังหัวละรูปาก็แซบุญกนับกับบาประกักเจมเชียงดังทั้งและนันไอประติงห้องประเกเปเมสใส่ตุดวยแกลประรูดวบลุดวยปอแซปในตุหลับลุกจุก็แซบุญกนับมดิกยาปรากนอกไกลเด็บตารูมกรำดิบบนสามเราและนันไกลเด็บตามดึกบนสามเรือหมอกแหลมลิมเราดีกยาเห็น อมนิบนสร้างและดินบิงกับกายกาวลูทุนและเบดาลูกว่าแซอตาดุกกุยดว่าไกลรอยงวดแก่เปียเมืองเอดราวเดียวสินงะลวยงะหัดจำจนเมืองกนุกนาเกอไกลจูลำสามจีบแจบสังติบรุษเกอหนักในมือจูกรุกตึงปลาเราให้เหลือติยอเอดราวระเดียวสินลำตัวลานิกาวกนาจูขันลิงสะไอจูงามกระตุมปสามเราเพียงกระตุ้มก่อใส่นันเอ็ดกระจับแกล้งติบตาสร้างดกเราปรองให้มาปลุกเม็ดพวงมึงก่อใส่ปรองโหติเยินกระเกียงทนเสบอตะปันตุ้นำปลุกหิมาตัวเตลุจิมดึกสะดงส่วนเรารุ่มตังตุ้ชิงนำเกลือเปื่อยเรย์พวงกระหันสันอาศัยกัลันจาระทนได้ปรองเยินจิงหนักในมึงเดือดรูกรุกกระตึงปลาเราให้โลติย่อยราวระเดือดสิ้นก็ยอมมาแกล้งรูมังกนาจุกจงดอนกะหันจังสปันสปันสปันกะนงปลอกกะหันจารตักลักแกล้งจังมอซาปสังตัวเข็ดดาวก็จับร่างจริงและเซ็ต
2: อ
0: ารณัยทุนตวนขวาและเอามาละเซปรามแสสีเหล่าเตโอมอสังตุกมรอมแสเสดในก่อเซมัยอาเกติมีอุงอปรองฝ่ำเตะเงินตุ่มนากรุกระตึงปลาเราเห็นเหล่าตีดอยโจนักแก่แก่ตึบแอร์ดาวระเดียวซินซาโจเย่และซาโจนักตัวกระในไปป่าปลดทุนและเบียดาอมาตีกับกุหิวโอยับประกวดลำเจอกันนางกับมิมามตวนสายเอเดซัมลันห้องแกลรูเมืองกะหันลิงสร้างอปรองเงินมอแกลมกระวิดกันจับรัง
3: ไอ้ล
0: อตี้ตุนักกอเป็ดแอร์หายจันรุ่ยรุ่ยยันเลมยันสามเซ็กก็ย่อมกแกลดูงามกราเวตระในสังตัวมองงามกรากระจับรังก็ใส่เก่าเอ็ดและไอเตียลำตุ้มเรมลานกราเวตพงกหันลิงโหรฮาร์กับรัวเจงนาวกเกษมกลางดุนชาร์สนั้นสร้างงามกราตุจิงของแกลประมารกลมจาระตักลักมอปะปลดตัวก็ใส่จิงนักแนมเดือดรูกรุกระตึงปลาเราเห็นลอตี้เติบแอ

0: จาวระเดวซินมอกและดูงามกระสังตุกตีตัวปลุสปันสะฟา
1: เ
0: มื่อดูก็ใส่งามกระสังตุกไม่หับอักในจริงปลงะยมพันตุตุนมักนั้นปลงะแกลขับแจ้งบังกะหันลิงหอมเทือบนสร้างบอกแกลสุรเกียมเฮนบอนในของตุ้มก็ใส่และกระนับมอมเดยอยเจาระเดือดซินดมพอสังตุกเราเมื่อหยอกกระนองดูตุ้มก็ใส่เหตุเกจับแกลติบโดยโจลอมเดแทมแกลดาวกระนางเปียติเกือหักกามเสระแกลเจ็ดลานนำแกลเหติบอมดิบบนสร้างและดันบิงกับดิบลาดกนกรูบนสร้างกรุกระตังปลารักจองกระตังลำตุ้มทุนแกมในลูปองหะได้ราตามสะหวะถิ่งจองบินจองงะลำกอมกระและปรกนาติบนสร้างปมตามอมดยอกกนำกรามเด็กแหลติบดองสะโดยโอดุ้มนบิมโมละรวมเซรปรมะกับดิมาประรวมดิกยาปรกนาแหลติบตามดิบนสร้างลำสะ
2: ในเราติแกลติบก่อใส่ไม้ซึ่งติหอยทันกระนังมะเกิดประรมหนึ่งสายประกักประวิดเบี้ยประกันวะรวยเมารวยไอเมืองทุนตัวพอตัวปลดเราไม่หมดมะประกระจกกระชุมเอามอมะประเกียมสางไม่ละมอประวิดประกักเอ็ดกระจับดื้อเกลียดหลังจักแกลติบก่อใส่โปไอใจ
3: ตึงไงมัน
2: ก็มะประแต่ในเมืองทุนตัวพอตัวปลดเราเอเล่ากันนั้นก็มาประรมนั่งตีสางเบตาประกาศประวิตรเบะมึงมาประตีกันนั่งประในก็มอประมาอิดกระยับและนั้นยับประกยัวเกลไกลติบอกวัดลามก็มาประกระจองกรามนั่งติดในก็บุประมามอกลายอิดกระยับเห็นประกมลานอัดลูเห็นเบ้อมรอเบะไกลไปเป็นเกิดใส่หัวประกาศกยัวกวัดลามเบะสนักในเถาโปประวิตรไกลปิมลิในนั่นละซาโจเอไก่ตามเราตัวปลุกตะปันทนดุจยองเงวียนจาฮุยดุกติสะหวาดถิเอเดเรมลานมอเรมและนันมาปลอดเตบุญปรองหุยจิมิงเกอลองวิตกับบุญสามกอบกราบประกันวันตามระในกระดังประมังยองหลักศิรประมะเกอเอเบสเซตุจูมดุยห้องเอโนปรักมลานปาวิตติงตึมนังไอตะปันเอกลักรุกเกอปลุกเอกลักประกลำสำลาน
4: thì cũng gặp rất là nhiều vất vả nhưng mà cũng may mắn
2: tại chính buồn sang câu tuôn mò lù dớ lẹt lẹt lan bệ ta co mò lẹt rù mang cần đằng bọ sang chữ e để đằng được buồn sang từ nay nằm dớ lẹm đi ai tè bị mềm đi cái già nằm yêu thề chân cần đằng bọ và cho cần đập nằm mà bọ rau đi hết nằm chắc nằm thân để đằng bạc cắt và vết cầm đi mà bọกันหาจิ้มนันปลุกสาทนตัวประตับโลหิตมาไกลเงินอีปุแอกโลลิฟดึงประตูตื่นมอมกวบเอไตลู่ทุนหมาประอัมเซซีเลยห้องแอลิฟปลอมโดยไปลุจิกันน้องอดกมาตัวแบกกีกับงานไอบางห้องไกลเกิดกระตื่นยองฮุยและนันดีหมาประเราหกุมปิดปิมต่อไอลู่ลันมึงกราหมายกระจ้อมึงก็มึงกราฟิดประกันว่าหนึ่งจักหนึ่งทงอัดมอมติดแนว
4: đợt lũ tháng 11 năm
2: 2020. Làm cừu ẻc lũ lịp bị cao, cơ đơn bọa mây đưa trở lại đúng tầng thần. Bê tắc cơ dọa mò clay hợp cùng bếp rù ba bằng được buồn sàng, đưa đàn cơ đơn bọa sàng trở lại xa. Mày lọ kết cơ tường để cơ giả hình bọa tùm cả tây cơ đơn bọa. Làm tùm thu nị cao, xã hòa thịnh bìm điên rù ba phùng hạt đầy đầy ta mò chàn bác, bà dọa cơ đập nâng mạ bọa mà rau, lợi năng tùy thầu hình cơ trạm cộng cả bọa cả noa.บัดนั้นล้มติมลาติมกรุมงานกอมกราบประกาศว่าตู่จริงแปลพงษ์ใดใดตามกันตุยรำลุยงะ
5: những thanh niên đóng vai trò khởi nghiệp ở địa phương
2: mày bằng ni ý đi hằng tấm nộp bìm mồ pung hạ đem cọm cà bọ cầm nó làm xa bọn ních tấm nộp bìm mồ và cho cả đập nâng mạ bọ mèo lẫn nâng cơ sôl men kèm lên mèo tấm nộp bìm mồ này rùm đi ai tiề bèo pung hạ đem đầy tạm căn tùy đem cơ chìm men và cho bạc cắt đi cái già là bọ cầm nó hòng cây trồng men trồng ngã gần hơi cao cây lệch làn và cho cả đập nâng mạ bọ mèoนั่นละนักพงษ์ให้เอไรตามสะหวะทิ้งตุยแรมลุยงะสีกลุ่มงัดจากเยาวาโฮรวมควบกราบได้อวนสางหรือดิกยาลยอมอักเห็น
0: หันจับดวงรูปและเด็ดในเมืองระแกลมเราและดันหันจับดวงสับลุดดวงรูปจากลับมีเยอะตับในและจักกำเนิดอวนสางและดันบินกับเตรียมดิ่งหลังและบนในเติมตัวลำหันจับดวงรูปไปได้